นาบาดเดววันนี้ฟังต่อปตกสดีดงตื่นเฟ้อปงดาคาตากหักยังเข่าไปปุ่นแฝวปองนาโกที่มาลุ่มดงเข่ามาโต

บนยามดงเดียววันนี้ฟานป่ายื้อไรเนอละงับกับหายเต็มมาเบิ้นหนังไฟเบิ้งเฮาจุ่มได้ปึ้ง

ไฟเห็ดหน่อยเละได้ยังมานับตามลอยโหมูและมาสอนเปิ้นยังเว้าเก็บคอนหนังไฟป่าแถมเติมปูเงินเว้าใจเหมือนเมอปังไปอ่อนเก็บคอนเอาจูเจอแถมใส่

มนตายก้อยแขนเต่าเต้าตังและฟัดโดดไฟเมืองไหลหมดปุ่นกันตกได้พยอลีมาจะว่าสุขใจไฟฟ้าซาและอยู่กินเน็ดสั่งปานีในต่างหากไหลฟดกำขึ้นไหลเกิดสองตี

ันว่าหวานใหญ่กลางเฝ้าจองก็ปูลาดซีเมนกันว่าไฟยังเกิงแกนสังมีแห่งตั้งฟดไฟจอยกำกันว่าอายุเท่าลงลำถึง80ปีเบามีการขี้ใจลอยเงินคำและจกใจในตั้งไหลฟดเล่งปันแห่งเงินไว้กันว่าครบปีในมีเจ้าจังให้เชียนจังปิ้นเก่าเอาเงินไปฝดปันกุนเต่าแฟวแห่งหอเฮินยังเมื่อมนเดะเยิมเดอุ่นตุ้นกุนเต่าจุ่มเขาเจ้าปิ้นเก่า

ว่ามีการหีใจไหลกินดีนอนอุ่นนะพี่เอ๋ยวันจุ่มมันเฒ่ามาแล้วว่ามีดุกปิ่นโปอันว่าสองโปแม่และบ่มีไฟแดงกะว่าคุณเฒ่ามาแล้วจังเฮ็ดเวกแปลงสังวันนี้ในต่างเปิ้นต้องหันปิ่นโปจอยแดงแห่นโจเฒ่าถึงตายที่มามีดุกลายปันไหลกันอายุถึง60ปียังฝ่าปันเงินนะจกใจกันเดไฟยังวังเกิดไหลไปยะได้ฟุ้งหมู่โลกาไหลไปนอนห้องยาคันกายกแลยาซุ่มเงินไว้หลายหมื่นเว้าใจตามโตไหลเคซำเหมือนเมื่อไปอ่อนหอยปุ่นใน40ปุ่นในห้องยายังเอาสูงขึ้นปอกหือวันนี้ฟ้าเต็ดห้องเมืองหรือสัตว์

ได้สำแม่นได้ยากกึ่งวันนี้เฮามาซุ้มปึงลอยจุงยางก่อนนำเมืองคำสุขปินดีเปอเขาเจ้าปินเก่าเริ่มงำไฟเมืองสุขลำใจปนนาวเปอร์มีแห่งตั้งปินเก่าวันนี้เฒ่ามาแล้วยังไหลไฟยอท้อใจโคปีไหนก็ยังมีขึ้นมือวันปล่อยแดมูจุ้มกุนเฒ่าประเขาเจ้าปินเก่าจูฝ่ายหงการตามโตเข้าไปถึงบ้านหงโมมนอุ่นตุนกุนเฒ่าว่าปินแห่งวันปล่อยว่าจะโตไปไรยังเมื่อฝ่าปันโคและเงินใจจูไปกลุ่มก้มซ้ำเหือกุนเฒ่าไหลอยู่สุขกินดีปันนี้ปีตกเลินเฒ่ามีเงินและจกใจอันมาการไฟห้องเซินคอจูทานบ้านคงไฟมันเบามีกันขี้มองลอยห้องโคใจยุงว่าว่าหวานตุ้งฟอมกัดแห้งในเบงเล่นเป่งมาเหมือนกันแด่ฟอมโหร้อยเจ้ามอนได้คัดโดยโดดล่อเว้าไหลยามเตียวตินเว้าว่าของกินฟอมโคนอนในตังนุ่งกับตึงของยุงใจมีเสียงโหจักตั้งยุงต้องรู้หอแหล่เฮินไฟป้อมันก็ยังเหลือแห้งยัง

้าป่าเอาไฟเมืองสุขปินดีได้อยู่กินเน็ดสั่งหวานโตหวานยินมนครับเซินเมืองโตเมืองเอียงกันครับฟอนวันคำหย่องเย็นหย่องสาสินได้สุขสาเซินว่อนวันนี้นาก่อนกลางเมืองคำสะอาดตายัดเข่ากัดกลางและสื่อแดกเหตุแจนตามใจก้อยแขนเข่าอุ้งยันและไปฟอตีดอเล่นมีฟัง

ลินจูมือเฮากี่ปันกุนนักเมืองละปุ่นนักก่อนฟอมเจงเสียนเปนัดอนาปัตเตเมืองมันกลางเล่าเขียดยนไตนักแก้วเล่าฟอมพุงจุมผาลังแก้วตกห้องเมยโกไตวันอังกฤษกีลายังมีเขาเข่าปันนาและมาฟอมาลอเล่นหุ้งเขียดปันนาเบาใจว่ามาต้องไล่ยังมาทำมาไก่โคพี่ดานแก้วมาขอสืบเส้นใจบัดนี้เบาว่าฟ้าเตะใดก็ยังเข่า

โกและกะแพงปันนาเปิ้นว่าไฟฟ้าซาได้อยู่กินหนุ่มสางขึ้นก็ยังฮักแปลงกันยังหนึ่งฟ้าเต็ดสำต้องหันจุ่มไฟไหลอยู่เงิมเงาแก้วสุขสาเสินวันและกะไฟฟ้าซาล้นแดะได้อยู่เฮิ่นข้าวฟอมเฮิ่นปอนแดะเต็มเติมมาขึ้นได้มุ่งเว

การเด็ดสั่งว่าตัวก้อยจิงไก่เกิดพินดีปันดีกันว่าไฟยังแปลงเฮิรนดีเฮิรนงามอันแด่เติมมาแถมบุ้งเวเหมือนหนุนเดินไตในร้องสัมปูเงินแด่แถมเล่าอันนี้มีแห่งตั้งปิ้นเก่ากับตึงวุ่นจะเป้าฝูไฟไฟหักไฟอันว่าไปเข้าเจ้าปิ้นเก่าก็มีอยู่หลายตุนเบิ้นปิ้นปอปิดตาแห่งเฮาไฟฟ้าวันนี้หลายกาไฟอยู่ห้องจุงโก้ไหลสุขสามีใจปังนี้เฮาก็แป้งใจดีแล้วแห่งเฮ็ดสั่งโจกันสั่งแตงหวานเมืองลือคอยฟังแห่งกำตางเฮาอย่าไปเฮ็ดโหใจจังลุ่นเด้อก้องซ้อนบอกโจกันคักออกแห้งเฮ็ดสางจูมืออันใดปุ้งเนิงมาวันนี้นางก็มาเอาตุ้น

咱们俺们碰毛啥？哎，还怎么完蛋？被当狼宰帅，咱们呀！

蒸的馍呢，我话来金灯扎片煎配蒜，我嫩当蒸的馍馍呐。哦，哎，莫来白当见外论，孙丁听妈白表榜，寒灯爬梦上乱乎。上干和我高人管，怪说来管不宽，我不咋。六拉三扎格老，六少六灾见莫争战。我慢本身暖和，你和我呢？三国婆老，哎，哦，哦。เข้ากับตีเลยจุ้มหลุดยาเที่ยงปวบนังขันเนี้ย

0: 我来嘎试一下做本啦，嘎呼了我妈装嘎关键呀嘎里多八秒嘞，跟边拉小哈人来慢激跑买大堆。อันไหนซาเปลี่ยนสมหัวมาเผาสมมาคาซาเทียนเนี่ยเอาโอ้ปิ่นลังซ้ำนี่ยงซาเมื่อไรออกหื้นจู่ซ้ำหมานขันเสือเกาใจซ้ำจะได้ย้ำหมานตับเทียนเอาเฮ้ย
1: ตายห่างดิอะก็มาตื่นตื่นตัวตั้งเฮียงเ
0: ฮ้ยหลังสามีเมื่อสามีปิ๋วใครรั้วในถังน้ำขุดตัวหัวงอน
1: เฮ้ยเปิ้นมาลือเราหมิ่นสามวะตัวปลาเลยเมียงมันขิวตัวลงตุ้ยหลงไปสุบสวนมาเฮ้ย
0: กำควองอิ่มต้วงเดี๋ยวใจแหวสมุทรสันขามาควองฉันต้องเหยียงขามาอีน้องสันในขันใช่ตั้งไก่มีหวนก้างจะห้างคืนกันอยู่ตีหรือจานนั่นมุติกับปานเถอง
1: เปิ่นว่าขาเหี้ยงอยู่หิมกุยตั้งปู่เท่าสูบเลยกุยฉันปีมาคำนำ
0: ปุ่นมาตุ้นกุ้ยอยู่วางเข็มอย่าเข้าสูบเดี๋ยวไม่จะถี่ดิย่าเพียนเย็นเลยเกลียนขวานหอมพ่องว่าไรป้อมไปสองป้อมหนึ่งตูเจ้าหิตตูตัว

0: 等妈，如今妈，母行刚母，很受两双妈，嫁给妈，独到好哈，恨得恨家难来，路两家欢欢，甘州婆们改恨兵满目，今家作鬼作鬼作鬼，电视一两家，满母妈的见恨他没关。เหมือนหนังเมืองกุ้นฟ้าล้วนตัวมีหมวกเขาตีใครออกลวงอีกไม่เจอก้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่อยย้ำราเปลี่ยนตึกหุ้งกลางปูออกห่วงฝึกกินเจอก้นหน้าเอิญโม่ซุ่งเหนียวอ่ะโอ้ยานในเก่าเปลี่ยนก้นกำกันควรเจอคนจริงละตั้งเจอคนมีอายจื้อปีนั้นสาไม่เก่าตีเลยเข้ามานกะกำลังขัน
1: ไวไวไ
2: วไวไวไวมือเลยหาเป็นแว่งเลี้ยงสูงสีไปรุ่มเลี้ยงนั่นเอาให้เขาขี้เหรอปงตันออกขามคูนมา
1: ไวไวไวให้เขาไปไปอ่ะจะบ่ฮิปผิดที่ใดวะ
2: เมื่อไรอ่ะฮ่าพวกนั้นกุนตู้สึกยิ่วจี้ฮักเอากี่อ๋อสี่บ่ดีหลานขันพายกับไปติดส่วนส่วนเจนเข้ากะตีเลยยุ่มทั้งเสียงจินกงโจ้ตุ๋ยของสมาร์เกอร์เหตุเรื่องรากเขาป้อเพิกเมื่อไรมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากะแล้วหูไปติดบอกว่าเสียงขีดห้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวนาก็ยังตันศึกปืนซ้ำฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าเผาสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงป่วงม้าเผาสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงก็เว้ยเมียนจ้วนอ่ะ
1: เหมือนปิดตาเที่ยงเอาวะเอามาคันนึงเนี้ยอันขาวนั้น
2: เอ้กุ้งจู่สู้เขาตั้งไปบุญกาถ้าเราจะมีทุกทางผุดบางหู
1: เหมือนปิดมาจ้าเที่ยงป้องใครเหรอสมัจจาตัวอีเตอร์ตัวเหลือที่สงบก็มาเกาตินปิดที่ก้นเหมือนน่ะนี่เอามาคันนึงนะ
2: เฮ้ยตายคันนะเขากินสุบยังร้อนสิงตาอันสำยังกว้างสุบจังโยโหเลยตาบสิงเกียนเงียนจังเลยเทียน
1: พี่เมียนินตันคำลีเกาไรยินเปิดมามือหาดเข้าสู่ขายตั้งสิมีมือสมือบอกมันสมัตานขามเหมียนอามิห่างมืออ่ะกลายเป็นตู้ที่เจ็บสิมือวางมันนั่นซะสมัตานขามเสียบกดถ้าไรกลายมีเจ้าอันนี้เจียนเนาะสมัตเหมียนเนาะนานนานนานนานนานมาตัวเฮือหนุ่มมือใจน่ะกลายเอากาบหลาส่วนไว้เหนียวนุ่นตั้งที่ป่วยจนหางก้นนั่นซะสมเหมียนสังอ้า
2: เมื่อสำดีค่ะเขาตุยเมย์อ่ะเสริมเมื่ออังดีสร้างนางตั้งกินเขามีเปลี่ยวโอ้ล่ามเมื่อหิวอ่ะสัพพุทธันหมักบุ๋มเขียนตีไปมันเลยศูนย์ไงคุณดูเมื่อร่างสัพพุทธันหายตกยู่กวางตีเลยละก็มาย่วงเมื่อสวมกวนเนอะ

0: คนกินยาเหมียวเลยกูเลยบ่หังนี่ลั่นตัวเองมาดูสบกี้มองสงสมตันสบบูมาตวงไว้กูนี่กินยาเหมียวเลยอำลังกว้างกว่าเอ็นคู่พุกว่าตันเปิ้นเอาเสื้อกระจกดกแล้วล้านว่านผ่านเจอวะผมก็ดีกว่าวังนั่นก็สมัครถามมามาสับดิกินยาเหรอลิ้นกระยักกระยักหุ่นลิ้นกุยกุยกุ้งว่านังมาออกฟวกจกจักรักหลายรักหลานเปิ้น
1: ฮึฮึมึงทำดีค่ะ
2: บอกว่าคำนั้นเก่าตุ้ยอ่ำจะรักซ้ำเดียวก็กะรักอ่ำหลวงเพิ่นมาบ่สมมาซาไทหัน
0: เมียต้องมาได้หาเสียได้มันจะมีถึงว้าวกวบมะมะว่าพอเลยกินโซยาเพียนเพิกสิต้องติดตึกลิมีดีกันหวงป่านการมิวเลยก็เลยลาอยู่ถ่าเอ้ยอยู่ถ่าเอ้ย
2: ข้ามเปิ้นว่าน่ะข้ามสูงปืนเขาไปถ่อมหมงปืนฝักที่ห้างแอ่งันไปเอาปลาหลวงเขากัดจวมเฮาจำได้หันผีดังหวานเมื่อว
0: อตั้งหลงตัวเป็นเมื่อขายเขากินจับตู้ยากะให้เขาดูดอ่ำผ้าดีร้องสายจะฮ้อนฮ้อนซึ่งผีผีมางกำซึ่งตานโกนตายปีปีเอาใครเจอเมื่อโอตังโกนเอินตูโมนโมโขหล่อนลูกอ่อนโกนเท่าเลยปิ่วสงเสือจามัยเกาจินโจยาเสหูซุ่งหูซุ่งเหมือนนั่งหมาวนเปิ้นนึบออกมันเผาหันเผากว่าดีโกโกนเอินกินยามวยเหมียวเลยเปิ้นต้านโตโจปานโกนเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยมันก็ไปให้เอาก็เปิดเปิ้นเอาจ้าเผื่อก็หาจิ้มจำได้สับปีนขายเจ้าเก่าก็เช็ดกิจเจอ
0: จำได้ว่าเป็นกลับบ้านเบิ้งดีเมื่อวันได้กูหลีกูเฮิร์ตโซเงินไล่ผีสร้างลำลายเข้าลำเลยกาขายปงเจอก้อยว่าเก่าจำได้อ่ำเหมือนก้นเหมือนหนังก้นซ้อนเปิ้นฮึบบวกมากมาเจอใครหรอมาเจอใครหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจำได้กับบ้านปันมึงกว่าปกปินมันมึงดีเพราะว่าเผื่อมันทึบเอามือวันนั้นกับสามสาบังว่าปินเหือไอ้
3: เจอเดียวไปมาจังเตี้ยวตั้งสองก้อยสู้มีจังต่วนอ่ำมีลงเฮามีไรนซา
2: จังเตี้ยวไหนมีสาว
3: จังเตี้ยวทุ่งคำว่าโกนไก่ลีนดอกข้าวโอ่งปงโกนข้านไถลาจุ่มหมอกเจอไถลาไถไรตึ้นข้าวอมขึ้นเจิมย้อนไถลาไรนึกควงข้าวกูกวงเต็มจี
0: วะลีสาวคำมือบามาเลยเก่าปวงเอาเก่าปวงเอา
2: เจอมีสาวข้ามหลังเมื่อเก็บมือวานันเก่าตัวไม่ถึงเจอคึมคือเมา
3: ฮีตับซาสื่อเข่าเท่าหลุมหงหมอกแห้งห่มกันฮีตับซากว้างผึกหูหลังพุงเสกตึกตัวเมือง
2: ว้านี่หลุมเท่าสามปานทิ้งใจลูกไข่เฮาสู้ตัวงกาล่าตะเปียดซาผึกคุ้งกลางสั่งที่ได้ดิ่มปีเมืองคุณเก่าเอามันถกไปแอ๊ด
0: มีสาวถึงมันรั่วรู้นั้นเปิ้นห้องวันที่สาม
3: อ๋อมันดั่วลู่น่ะเปิ้นห้องอาปินมันจินตู้ชื่ออ
0: ๋อเก่าปวงอ่ะถึงวันนั้นมาจิ๋วปินซื้อเขาเตียกซ่าขายซ่าลันเข้าถึงเมืองมงอะไรเข้าถึงอูบ่ายเอวอ๋อน้องปีตั้งไหนพอเพิ่มไกลอ่ะไว้มาเจ้าปินเขาอ่ะ
2: เจ้ากุนซื้อแล้วน่ะเขาเอาย่าแผ่นผึกเสื้อเขาเหมือนหนังหมากกว้างอับมีสิงซื้อเข้าเฮินเลยกะก็เหตุเธอหน้าเฮินกิ้งติงติงเมียนชั่วนาว
0: เจ้า
2: เมียนชั่วนาว

0: 时候，绿多狗庄街，地门铁火炮，看老鼠船上，感恩得炸破，好人食多门，本门走红线，并别喝亚度，好鼠熬根娃，快把根念念，并别紧跑跑。老人怪梦，树旋木滚弄，树用砍滚木老当，砍被心当里。本黑好树团焦端，乱苗金炸光。米光绿砖那，炸把合砍本，那横难了了。
1: 我不点是好，很保米绿白。ไอ้ปืนตั้งกับคนนั่งป่าวนปีปีสู้พีพาตวนลา
0: เปิ้นสวนวาสู้ถ่อมคำดีจอมเข้าเจอเมื่อเลยยินเหตุจอมหาหวังสิ้นตั้งเบาใส่เจอปิกตากว้างความเจอกูยิงใจกูวันไงเผลออ่างห้มผ่านสร้างดีงับเสียงดีสังลังโปเผาตั้นปังลา
1: เจอเอาผู้เหยาตั้นปังหน้าก่องม่วงต้นไห่ยังอ่ำผ้าโบรันสิงข้ามด้วยดีกูวันตำหมากก้อนผู้สว่างคุ้นหมู่ก้อนเบิ้งไตการงามออกขันไว้มาบเหลิง
2: เจอเอาออกขันไว้มาบเหลิง
1: ตีไทยเปลี่ยนปีนอึ่งตรงป่าลุงคำซื้อคือใครกับตามหึงหน่าเบาสูงอ่องที่ป่าเมืองไตอ่องที่ป่าเมืองไต
3: อันจิมเก้ทั้งหลายถอมโจ้เลยเป็นเจิงไตไก่หยันยากว้างยาตู้เลยแล้วเจิงในก้นจินยาอีทนเป็นเฟิงยินเอ็นเปียก้นจินยาอ่องคล้ำเป็นเอหยงเอ็นเปียก้นปองการที่ตับยากว้างยาตู้สวยเย็นเป็นโดนเจียนเอ็นเปียเจิงหนังในเป็นอ่องการล้มเวิ่นขวาตั้งเดียวจู่เลิฟเวงเมืองเผามาทิ้งปั่นเป็นฝงอินเปียมินจู่เวิ่นขวาของโจ้ตุยเลิฟเวงเมืองเผามาอินเปียกองเป่าปอกไลปล่อยแม่เอาสู้ท้องเห่อปีร้องขอตั้งไหนอยู่ดีชิ้นหวานขึ้นจากเมื่อสง

짠 시마타 따따따

0: Yunnan Sens Boy Smakung Sprada. Jumpo Gatian Sens Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sens Boy Smakung Sprada. Jumpo Gatian Sens Boy Naga Ai.มีปุ่มอยากลามชลาชบรรยานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
2: สิ่งกามแต่งาไอ้ครอบชามชาเน่คำจางามเน่มาความมงวิชเปอร์อาเตียมไปดูร่าไอ้ในกอสวรรค์ไงได้หลังนามาความมงวิชเปอร์อาเตียมท่าสมโจสมรักลำเทียงเซียงไอ้มีว่ามาความเน่บางตันนาจอมแต่ลากาช่องนั่นไอ้บางตันนาก็相思我也没看日

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวกุนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ข้องปล่อยเสียงอามิวกุนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าขิงต้านใครเขาหมอพวกไรเขาดีต้านใครตั้งไหนดันที่ดักดีซีจินพินตั้งเบิ้งเล้าเจินมินก็มินตั้งจงยางจงซูจีจูซีเหลือตึงกาทงนุ่นขยันก้มด้านกันซีจินพินอยู่เบอร์เลื่อนหกได้เปียดวันถึงเก้าวันกาถึงเช้าเชียนดีถามการผู้เลือกตึงกาว่างดินอยู่เวงผู้เจ็ดยิ้มขึงปองล่ากันเดิมเมื่อยินนานมีกู้ฝึก37บนจิริงก็ปากโกกาทันจะเขาไล่เก่าเขาดิ้นชังยกสงนำกัดที่ฟังพีขินป้องกันหิมจิ๋วนั้นคงฝึกดิ้นฐานโซ่เฉียวหรือสีมงในไปออกสิ้นตั้งเมื่ออึงขวบเรียนเก่งเสือเล่นมาเบอร์เลนห้าหางเดินเนื้อตึงเหาไว้ส่งเงินล็อกตึงตั้งหลงดำถึง3บนเสียงสีปากเสาสองกุ๊กตีมือเห็นตึงสงก็ปิ่นโตตึงมีเด็กกันกาทิ้งยับจู่สี่ตึงกูปากนั้นยามได้จับความเข่าชะตังบ่เจอไรเบอร์เลนหกได้ห้ามันกลางวันจงกงจงยางจงซูจีจู่สี่เหลือตึงกาเหาสี่จินพินอยู่เหินหลงจะมินตาขวี่ทางผมตังเบิ้งเหาจะมินก็มินตังจงยางจงซูจีจู่สี่เหลือตึงกาทงนุ่นอันมาตึงจงโกดีถามกันเมื่อเลือตึงในข้อยหันก้มท่านกันสี่จินพินจี้ว่าฝ่ายตึงจงโกเอาเมืองเหาเหตุเป็นตึงกาหิมหอมกามากันดักหลงนั่นสี่สี่จังขามกำจ่อยเบิ้งเหาไปจอมชินทั้งเสือขุยจู้ยี่ถูกเข้าอาจ้องตึงกาผู้เจ้านั้นข้าโฮมทั้งฝ่ายเบิ้งเหาคักบีรองเอธีกามากันเต๋อโฮมีร้องป้องโตกันเต๋ออ่อมล้อมพร้อมกันเต่าโถหลองเกี่ยวจับทั้งส่งโกดทั้งเบิ้งเหาได้ขึ้นคักโฮมกันตีตั้งกับย้ำเบิ้งภูเขาย้ำกามีทั้งส่งโกดทั้งเบิ้งเหาผมเรียวกันนั้นทงนุ่นแปะหลีฝ่ายเบิ้งเหาเกียนโพตอบเต๋อตั้งนรุ่มเจินฟูตั้งก้นเบิ้งทั้งส่งโกไอ้ดีตัวเมืองเหนาตั้งกำจ่อยเฮ่อไรฝ่ายเมืองเหนาเกี่ยนความโยตั้งยกย่องยกสงรองเกี่ยวจับสองตึงไฮเฮ่อโฮมทั้งตึงส่งโกจับเทียนเดียนหนาอยู่ฝ่ายมังหมูอยู่มัดกันเต่าโทตีตั้งกับย้ำเฮ่อกูเขาย้ำกำมิงเมืองเหนาตั้งตึงส่งโกโฮมเดียวกันเช่นนี้ตอนนั้นจอนหลังเช่าเชียนเน่าตงตั้งสงสูจีเช่าเชียนมินจูจูหีเจนมินกงโฮโกโกเวียนจังจินเจินเอินพิทับ中国中央中书记中华人民共和国主席习近平有没有人和那边玩腾高玩嘎等朝鲜民族主义人民共和国你谈干不了等那边习近平中书记有好比来包括得嘎落等你谈难果边看干靠咱们这批下三包等嘎等朝鲜你谈干不了等来没人和那四玩腾下玩เฉินไว้ซูจีว่างนิ่งกาถึงโบเจียงเซียนเดวิงผู้เจ็ดเยี่ยมเขิงปองล่ากันทิ้งปองห้องใครขุยกลมปองอีกตั้งใครตั้งโขดวงฝึกเอ็นสั่งสอนตั้งเฉินตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมาพกทุกมันซูจีอ้อนโหปองกันทิดเบ้เต้าโถนันมันนัดจับซูจีกูคักโดฝึกเอ็นขาจ้าดีนำคำดักหนาชี้จินพินจงซูจีตั้งนัดนันอ้อนโหตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมาพกทุกมันนันดีคักอ่อนบ้าดีคักปองเหตุดีคักอ่อนบ้าดีคักเบ๋ไก่ดีคักอ่อนบ้าดีคักฝึกเอ็นขาจ๋าอ่อนป้าโกโนโอการปูอาเมียกว่าเบียวป้องกันผ่านจำคักเบ๋กาป้าล่าเสือผู้หมายข่าวเขาวงได้เล่หัวโตถึงย้ำจังในคนตั้งนาท้าไฟนุกตั้งส่งโกกระเถิบเหนาปีไรตั้งหลงโตต่างหมักไม่หมักต่อเข้าถึงหมาปนเตอ13หมุนตนน้ำสีปีไก่โฮมย้ำนักที่ปักใน40ดันไทยแล้วไรหมักเดียวเนียนปนเตอ12หมุนตน

0: น้ำสีปีกไก่ห่มน้ำนักดีปากเลย56นักดีหวันโตต่างหมักใบหมักตอกเข้าถึงหมาน้ำสีเพิ่นหันมีสามเหงเข้าปาก41ตนเมื่อเลิน6ได้7หวันตวงเขาไล่เก่าเขาเมื่อสอยเองไป26ปีในตีเขาเห่าเมืองหินนานมีโกเฟิก37บน7เหงเข้าปากโคกาเขาไล่เก่าเขาป้องกันเจอจับตาโจทั้งเซินกูหลังจอมหนังพลพันเผิงนั้นพรมกันป้องกันเหตุดีฝ่ายการที่ฟังเขาหลายเหตุเพชรเหตุผังโจปีเหตุดีฝ่ายการทำเจอไหลเข้าถึงขิงฝนมาในโตเลอาจ้องตกฝนหนำซ้ำเพียงในเนื้อเสียนเนื้อชีเนื้อวิ่งนินช้างกูหลังจอมหนังอาจ้องเนื้ออึ่งดีในตีตั้งเถาเปียงเหตุดีลองไข่หมอกเหตุดีฝ่ายการสืบพันสืบโสเหตุดีฝ่ายการดิดเบว่องตีตีจางโปเปลี่ยนเพียงไหนั้นถามหับดีปนพรเจอไรมาเหตุดีฝ่ายกันที่ฟังเพี้ยนลำดับลำดวงป้องกันหิมเจียวนั้นยกสงลำกัดที่ฟังเพี้ยหินป้องกันหิมเจียวไทยอยู่เหลือคงเฟิร์กจงโคเจินเฉาโซ่ชินช้างเจินจงเฉาโซ่เหนือชีม่งเฉียนเหนือวิ่งพัวไรเดอกุ้งเฮินเจียวโซ่เล่าไรกองฟู่ผันดีหลังหนังเอาเฮียงเดียดยักได้เป็นทัดเตียนนั้นในเหตุเป็นเหนือคงเฟิร์กปล่อยล้มเอียงคอท่านในคงเฟิกสองหลังในเนื้อดีปีเฝ้าออกท่าเตียนหมา64หมุนตัวเนื้อดีปีกอบเนื้อคงเฟิกย้อมออกกาเตียนชิบบนเยี่ยนยันในจ้อมหลังเดินไล่หุบใบไม้ไฟโตถึงเบอร์สอยไป26ปีเดินหน้าหางเดินเนื้อตึงเหามีโสลอกตึงนั้น3หมุนเสียงสีปาก22กุ๊กตีไม่เห็นตั้งเบอร์เลินเสียงเดินแยกกันหมานำเตอหมา3ปาก17กุ๊กตีไม่เห็นนำเตอหมาเนื้อดีปากไปตวงไป93เมื่อเลิน6ได้7วันกลางหนึ่งอยู่เลยขนทั้งโก้เต่า247ตรวจเนื้อจิ้วใจเกาเสียนเนื้อสื่อชวนกาถึงเว้นเสียนเนื้อการสุดเลยมีกาเหมียนเป่าเชอต่างคน6โก้เลิน้ำเดิงต่างกาโตต่างคนโหล้ำเดิงต้องสู้กันดวงโบเฮเดอร์คน3โก้ใต้กับกำเทียวมี3โก้ถึงตียิ้มยาเหยากว่ามยิ้มยาได้หายใจสมกะผู้ต้านใครเลิ่มไหวเจ้าปู่อยู่เมื่อเลิน6ได้5วันตัวได้ดองอันตึงไม่ได้การพงหมอออกกาทิ้งยับจูชีเหลือตึงกูปาเจอไหลตอบผ่านผมหมายเข่านั้นผู้ต้านใครต้านว่าฝ่ายตึงไม่ได้การเอาจูชีเหลือตึงกูปาที่อย่าซื้อขาไหลเตอเข้าเหลือซื้อเฉียงทิ้งยับนั้นกะซ้ำปอกเดินแป๊ดีออกกาเฮ็ดดีเปินดูลายเปินนั้นฝ่ายตึงส่งโกตัวได้ดองในจังคำปิ้นโตฝ่ายตึงส่งโกกาเดียโซฝ่ายตึงไม่ได้การขันภายเกิดเสากาฮัดทิ้งตั้งยาหยาบตั้งกูปากนันเกิดเสาลองชิงอาคางสั่งเสาตั้งคักปีคนเมืองตั้งกูปากนันล้มกูฟังปู่และตั้งเอโลซืออยู่เบอร์เลน6ได้6วันกลางคำปงหมอกว่าอยู่ขิงอัมตีท่านเบอร์เลน6ได้6วันกลางเหลือจิตได้ดีถึงกลางคำเปียได้ดีฟังคงจีตงและตั้งเอโลซืออยู่ปีเอเกอโตเตอร์โจปู่เลี่ยงสือเคอโจตั้งโมสือเคอโจเจอไหลอึ่งตีลำไหนกาฮีไล่ทั้งซื้อตกเหลียงเบนผู้เดินจีตั้งอุกเกิร์ลันสามบักสามสิบเก้าลำอันเจมเก้ต้านใครไหลเป็นข่าวสตังเบอร์เป็นใจทุนต้านใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเบอร์อามิวปัดปั้นต่านเฮิร์นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ห้มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: สร้างพร้อมเถาเปียงอามาคำตั้งปานเบิ้งเปลี่ยนผิงกันเท่นเจ๋อเจ๋อเมื่อสอยเองไปเช้าสี่ปีเงินเปียดได้เช้าสองวันชีจินพินจงสู้จีย้ำอยู่เลยหุยกลมปวงต้องมัดวันเกิดตันเชื้อพินทุ่งสื่อปากเช้าปีเต็มต้านขันมันชี้ออกเฮาโหลคักบีกนเมืองเห็ดเงาคู่เขาย้ำนั้นตีตั้งจอมเปียงเปิงโอปาตีนี่เบทิ้งขวานตั้งส่งโกเช่นดีตอนนั้นสร้างพร้อมเถาเปียงอามาคำตั้งปานเบิ้งเปลี่ยนผิงกันอันเอาอาข้างเปลี่ยนผิงกันจีหุยเปลี่ยนผิงกันเถาหอยเปลี่ยนผิงกันมาเห็นเงาไหลเที่ยนเหลือๆกาโซลึงกวนเมืองทั้งเติงป้องกันผ่านจำ
2: คืออ่ำจังดูตั้งหู้อ่ำโกหลำ
3: คืออ่ำจังดูตั้งหู้อ่ำโกหลำ
2: เปียงจ่าสู่เหลือบื้อเมื่อตีตื้อเอาไง
3: เปียงจ่าสู่เหลือบื้อเมื่อตีตื้อเอาไง
4: เมื่อสองเหงปลายเศร้าหกปียีนันเซินเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนันระหว่างการซื้อจับจ้าจ้าเหลียวสำหรับซื้อกาเมื่อได้บอกให้เมื่อลองเอาโสปูที่มันนัน

เต้าโทรองสกาจกส่งมากำจอยเหอการไปตังในโหกาเมิวดีเฮียมในยินานเซินป้องหิดออกเถาเปียงเจ็บจีมือสองหิงไปเศร้าหกปียินานเซินเอากาเก่าไลสกาเมอร์เอาเจ้าโสผู้ที่ได้เจ้ากาเจอถกโคอาจ้องเอากาเก่ามิวตื้อถึงขิงคันมันนั้นเพื่อว่องการเจอจับซาซาแล้วสำหรับสกาเมอร์ตั้งดำมันกำย้อนในโสผู้ที่สองบุญเย็นลองเฮอโสผู้ที่มันง่ายโสมันใส่เข้าหรือจางหูขิงก้อยกับกำเดียวป้าเตอร์เจ้าบอกเฮอตั้งหลายที่เฮอเอาโสผู้ที่ได้เดิงอาจ้องกาเก่าตื้อถึงขิงคันมันนั้นเพื่อว่องการเจอจับซากาซาแล้วมือสองหิงปลายเศร้าหกปีตัวได้เจ้ากาหิงก้อยเอากาเก่าตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮอว่องการซื้อจับจ้ากาซาเหลียวอันกาตื้อดำมันฉี่เยี่ยวอยู่อันตั้งมือสองหิงปลาย13ปีเดินหกได้30วันเฉียนปั๊บเต็มหมายกาตื้อดำมันชายเยี่ยวเจียมดำมันต่างเมียวอยู่อันตั้งมือสองหิงปลาย15ปีเดินหกได้30วันเฉียนปั๊บเต็มหมายเมาดันกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนอยู่อันตั้งมือสองหิงปลาย19ปีเดือน12ได้31วันเจียนปั๊บเต็มหมายเอกซัมอยู่หรือยินานเซินซือจู่มัดเป็นฝ่ายการจักตั้งข่าวเงาตาเจียนกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนมิ้วจังตับออกกากวักขันอันกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนเมาดันกาตื้อดำมันอยู่หรือเขาเริงตื้อดำมันกาสองเซินอีกหลงตื้อดันเอกซัมกาเหมือซื้อซื้อได้อยู่หรือยินานเซินเจียนปั๊บเต็มหมายเหตุบอกเดิงเอาสู่ผู้ที่เฮอกาเก่าตื้อถึงหิ่งคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับจ้าโจ้ซาเหลียวซ้ำถกโคอาจ้องมันนั้นโดจูอันตั้งมือสองหิ่งปลายเศร้าห้าปีเดินหนึ่งได้เปียดวันเตรียมหมายเป็นซื้อเจ้ากางำย้อนในเอกแซมนกเบอร์สองหิ่งปลายเศร้าห้าปีเดินหนึ่งได้เปียดวันถึงย้ำเอาเปียดได้ดักบาดตั้งด่ามภายกาเก่ามีไรเตรียมหมายจนเอาเฮ่อเปินนั้นสองตาหมายโสปูเทเดิงตัวได้ร้องถกโคซื้อป้าหรือตันเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงหิ่งคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับช้าซาแล้วซ้ำซื้อกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนอันโจมัดเป็นตาเจียนกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนมิ้วจังตับออกกากอกขันมันนั้นจอมหนังกาขันกาเมอกากาตั้งกากอกขันล้มกันมาเอาโสผู้ที่เฮาได้ดีปากได้12ตั้งดำมัน2บุญเย็น2ตัวได้ร้องถกโคซื้อป้าหรือตันเอากาเก่ามิ้วตื้อดำมันตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับช้าซาเหลียวซ้ำซื้อกาตื้อดำมันอยู่เลยเข้าเริงตื้อดำมันกาสองเซินเอกลงตื้อดันจอมหนังกาขันกาเมอร์เอาโสผู้ที่เฮาได้ดีปากได้สิบตั้งดำมันหมุนห้าหิงเย็น3ตัวได้เอากาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนมิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับช้าซาเหลียวซ้ำซื้อกาตื้อดำมันนั้นเอาโจโสผู้ที่ได้3. ลองงำย้อนตั้งเปียงจากปองเหตุ 1. ลองงำย้อนขิงก้อยซื้อตีกาซื้อกาปองปั่นนั้นนกเด้อเถาปองการวางจานฝ่ายทิ้งก้อนข่าวเงากาตั้งตึงนั้นเข้ากางงำย้อนวางซื้อเป็น https://qclt.mofcom.gov.cn นกซื้อฝูเป้าเต้ายินวีสินยินสารฝูพินไทยเลี้ยมซอกเสี่ยวเฉินซีเอากาเก่าได้ขวัญกาเมือดันก็ได้เข้าได้อ่องกำย้อนโสผู้เทเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับช้าซาเหลียวสำหรับซื้อกาเมือดได้กางกำย้อน2เปียงจ่าป้องเหตุหยิบตื้อเปียงจ่าซิงกำย้อนซิงได้โตถึงตื้อเมียนเหตุจอมขิงจ้ำปอกหูเตะเจียวไล่งำย้อนนั้นลองเฮาโสผู้เทเอากาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับช้าซาเหลียวสำหรับซื้อกาเมอร์ได้หยิบตื้อเปียงจ่าซิงงำย้อนซิงได้โตถึงตื้อเมียนเหตุจอมขิงจ้ำปอกหูเตะเจียวไล่งำย้อนนั้น3ขึ้นขวางซื้อตักดูได้เดิงข่าวเงาได้รักบาดกุนงำย้อนตั้งยี่ได้ยินข้างจางหู2ได้สักเสียเซลขึ้นกาเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ่องการซื้อจับจ้าซาเหลียวได้สักเสียเอาเป็ดได้รักบัดตั้งด่ำภายกาอันกาเก่าได้3ได้ฝ่าแผ่วซื้อกาโฮมตื้อมิ้วเดียว

0: ได้รักบัดเตรียมหมายกาหน้าที่เดิงหน้าที่สองอันกามือได้เขาย้ำคึงเตรียมหลายหมายซื้อจับชาชูได้ดูอยู่กันหนังมือสองหิงปลายเศร้าหกปีเดือนหนึ่งได้วันเดิงคือหูเขาเงาเจินชื่อดำไหนเจ้ากะยิ้มตุ้ยยินานเซินสร้างหูทินวิสินกงจงเขาจอนนานเอาคึงขวางอันเก่าได้อันเบิร์มือสองหิงปลายเศร้าหกได้
1: 股票生坎，迷人乐融阿伯担作家。
2: 股票生坎，迷人乐融阿伯担作家。
1: 人好手爽，卡马发票放孤单。
2: 人好手爽，卡马发票放孤单。
3: 比老好当哪？都住里有啥？有哪肯服嘞？เขาอ่อนกันมาถ่อมขามองดีถ่อมนี่งินอันเป็นวันเสียงหญ้าห้องนั้นมองเหอะพี่น้องขอตั้งหลายเช็คถ่อม

0: 先是拜阿嘎爱。
1: 南京越南安天盟有没谈阿嘎爱？你在浪哪时间是拐点哪？浪哪路哪时间一个？
2: 是干么的？爱可不说我们啥呢？在浪哪时间中东一个？习近平老孟孟镇沙共兰巴蒂跟着东空孟都孟丹丁洋武通论铁克姆什嘎子碰格罗埃什嘎。习近平是大姑不让我们在亚国拿不让苦亚他等东高瑞亚孟丹的孟姆萨三四冠母格罗埃什嘎。米瓦孟阿美干孟古巴孟丹丁洋武帕迪巴内兰能卡埃什嘎。是个提单我那旁习近平那么尊家的不宽我一百帮单那亚路的是个这么的旁话家。是大姑不让我亚是你多他米瓦蒙是旁巴的东空蒙度蒙丹丁洋武习近平蒙镇沙腾怒他米瓦蒙的蒙木萨三四冠母格罗埃老蒙蒙镇沙共兰巴的跟着东空蒙度蒙丹丁洋武通论铁克姆什嘎子旁格罗埃习近平不顿是不罗埃มีว่ามงก็ลอมงเพิ่มต้นมะไข่อคักษจะไอคูสเตลาลอมงตีนางมงมสาสัลลวัตเททุกขอไอพงชังรามสาล้ำละหมอคมครัดบานาเพอกังกะมดิชตัวไอลอมงเทเราเครึ่งทองคุเขาถอนมาตุนนามีมดาไออายุจอมจิชวนปมพมสจะมีครุมปมพมสจันนามีว่ามงลอมงเขาราจึงคาจันละโตหนึ่งกัมนันก็ตูลูนาคูทุชมวนตาตุดไรประโลดนานมีว่ามงเหล่ามงครังพลละง่ายชาคูมาเดียงครัดวากะง่ายทงหลุนจุนในเหล่ามงก็มีว่ามงปาตีอสุยาเทมงจินชานีเหล่ามงเพอมาดีกรมโซรามีชิงีเพอเจจูตุไม่เหล่ามงก็ละข้องมากะเขาราจึงคาจัดลำทานานนานมีกับมาดีสตอยมีว่ามงเทมาดังโจไอมงมสาสตะกำช้ำลำมาเดียนตอนนาเปรลโดนานมีว่ามงเหล่ามงครังพลและง่ายชามาเดียนไอลามเราโจไอมาดังทุชมตะนาง่ายตึงตรงโกเรียมงเหล่าตรงตั้งตรงคุ้มมุมตู่ตึงตรงโกเรียมงมีพรมสามงจินชากุมสามดามมงอมูรับโตสลางกินจินเอินโสกันนามีว่ามงสุดพองปาตีกันโจตรงคุ้มมุมตู่中法蒙镇沙共产蒙丹丁洋武习近平是大姑不让我们在亚国拿不让我们苦亚他等东国人蒙密碰蒙木沙蒙镇沙共产蒙丹的蒙木沙三十冠母格罗纳人爱你带过东空蒙都习近平带您南北的爱郎三十冠母格罗爱日他恩嘎是你宁阿旁等东国人蒙的蒙木沙三十冠母格朗白格罗爱是干么啥？你带了不然他是管哪一个拿着路哎？呀，电话都样。米瓦蒙老蒙米他来拦，带人那么些个上挨着盘，蹲三米没么什么战斗呐？明人不爱点那他，他们在那么历史的那么落战，带个六连那么些蹲三米没了空战斗呐？明人不爱点那他，他们在那么阿是个落战，你米那么些个上搞落挨过。顿清不松这裤子没理是了爱都爱爱是大姑不是你压他听了空爱困住您了不然脏了他碰撞三百三奶母旁马赛与那蒙多那种嘛羡慕松问是你听是你的这裤子三百上了爱蒙多顶那先按容的母里格人那帮帮母格罗克吧三百了姑三那母蓝道旁他们脏阿妈看热母崩里格罗克吧爱是干么啥？是管哪一个拿着路哎？听了矿外困住人，地亲相隔里啦，公拉转生装不哎？是大姑，你台是只苦压个，那你台困矿压他，相隔里啦，阿没有困上什么疼怒他罗那日，阿点个么里压都阿哎？是大姑，不是你压着破多他，过到了矿么里是人，四川九寨沟跟芒果那，甘肃温县都哎啷多他。มาชากรุกรดไอเมียนเบาเชเทียไรกรดไอมัวตัวละง่ายมีอดดขั้นนามาชามสมได้ชาก็นานสิมันมาไรมาสมก็จีรุงก็แค่ลุนนาสิมาใส่มงดานไม่การมีกินมาไข่ตับกาจนมาชาพร้อมงายาธาอเมริกันมงดานกูบามงดานติ้งยังอุเพอเด็กปัดนางาโคจุในลา

是感到我爱哭努啊不闹你感到我们你我看我也是不爱点白度着爱呀卢爹我看我也你这么大拉嘎是您难来塞

정문 아이부 그라이슘만 제주 시내 시슈라루 어신닝닝 난라사이고 중국 떠나가러 중요미 만큼 살죠 신닝닝 난라사이고

0: งขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพิยาหมอกันได้เพเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเทศเวลาเก่าสันไหม
1: พงขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเดียดเวลาเขาสักไหม
2: ผู้ฟังต่างร้ายเขาในเขาสักไหมปองนี้ที่เพียกมีสี่จิ้มเพนพร้อมกับทงรอนผู้เป็นยันมินเกิดมินตั้งทรงยางทรงสูจีขึ้นเป็นจุดสีพระเดียดลาวยกความโจอบลาดสี่จิ้มเพนวันเปียดคำถึงวันเก่าคำไปสู่ถามพระเดียดเซาเซียนวังเงินอยู่ดีเพื่อสื่อหันไขการสัจคำตองยินานมีลูกเห็น37,700ปั้นกะหอยกุนเข้าขึ้นหงเห็นลงลิงสางเสือออกแห้งยกสูงหนำสางการเหตุฟางและผ่อนหน่อยการเพลไพคำลาบ

คงเห็นที่สิมองใจหยงห้องสมัยเดี๋ยวเขาสินตั้งเหตุการณ์สั่งซ้อนว่ามีไอ้เบอร์เขาห่มนั้นเดินหาดับพระเดชเฮามีเงินต่างพระเดชสนไวฮอดถึง 34,000 บาทสีหอย 22 กดเยนเงินอเมริกาพระเดชจงโกฝืนต่อพระเดชอเมริกาผ่านกักจู้สีพระเดชกูปาบ่ได้กวายฟังคณะข่าวสายใหม่แคมถีเดินฮกรอหาคำหลาดแรงสีจิ้มเพนโผเป็นจงกงจงยางจงสูจีจู้สีพระเดชอยู่ดีจะมีตาคอยทางหันพำกับทงรอนโผเป็นจะมีเกิดหมิงตั้งจงยางจงสูจีขึ้นเป็นจู้สีพระเดชลาวยกความโจอุบลาดสี่จิมเพนจีออกพระเดชจงโกติได้มาเกาพระเดชเล่าต้องเป็นพระเดชตินนักอยู่ไก่กิมกันสืบเสียนใจไม่ถิลิกับกันนั้นขัดแข้งกับมวนพระเดชเล่าเตี้ยวเขาสินตั้งเสือหอยจู้หยีอันจับเมียนเรื่องเขาการพระเดชโตขิงนั้นสมัครพร้อมกับพระเดชเล่าเพื่อการหักเปลี่ยงเฟี้ยงไฝกับเลือดสืบมาก่อป้องกันเหตุสังปั่นถนังกันจนอยู่เสียนตาพระเดชจงโกและพระเดชเล่าพากดถึงยาเขาบาดบาดไหมพำการอย่างสางโจสขาดไหมพระเดชจงโกและพระเดชเล่าตามนับใจตาปิ้นจุ่มฝ่ายเดียวกันทงหล่นออกปากว่าพระเดชเล่ายินดีกับตั้งเจินฟู่และไพ่เมิงนายพระเดชจงโกหักหุ้มและกำมุนพระเดชเล่าพระเดชเล่าพำจู่และกำมุนเสียนตาสองปากสองปลายสมัครพร้อมกับพระเดชจงโกอยู่ฝ่ายไปราชการเจอใจกันตัวอยู่อยู่ในโจสขาดไหมพระเดชจงโกและพระเดชเล่าการรับใจตาปิ้นจนฝ่ายเดียวกันยายเขานำจางเขียนสูงฮับเอาจิงจันอันผู้เป็นเล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นเป็นมินจู้จู้หยีเรียนมิงกงโฮโกโกวูวายันจางนายพระเดชเซาเซียนอังเจิงสี่จิ้มเพนผู้เป็นจงกงจงยางจงสูจีขึ้นเป็นสุสีพระเดชจงควานเรียนมิงกงโฮโกอยู่ดันฮกรอเปียดคำถึงเต่าคำไปสู่ถามพระเดชเซาเซียนมินจู้จู้หยีเรียนมิงกงโฮโกอันนี้เป็นสี่จิ้มเพนจงสูจีอยู่ในปีนี้ปอโฮทีออกไปสู่ถามต่างพระเดชก็เป็นยันการได้7ปีออกไปสู่ถามพระเดชเซาเซียนเทียมนั้นเดินฮกรอสีคำถึงหาคำวังเงินผู้เป็นสมัยสูจีอยู่ดีโมเจียงเสียนในพ่อสันเคยการสัจธรรมตังปิ้นเก่าชุพำห้องพำโจการทำเห็นสั่งสอนปกตังและกระเด็ดตามราชการเอาได้ตกตีปินดีตามจอบเหมียนตั้งเส้นสูจีออนโฮโจปายับการแข่งเมย์ตึงอยู่เคยไปตานที่นักว่าสู้จีสู้ฐานได้ได้ทำเห็นเกรดตามกำจ้าใหญ่นักสี่จิมเพนจงสู้จีอ่อนโฮโซปาปกตังและเกรดตามราชการเอาได้ตกตีปินดีตามสอบเมียนฐานหนึ่งอ่อนโฮโซปาฐานหนึ่งเฮ็ดฐานหนึ่งอ่อนโฮโซปาฐานหนึ่งเตียงเม่ฐานหนึ่งอ่อนโฮโซปาฐานหนึ่งทำเห็นปันทันนังอ่อนโฮโซปากำปูจุ่มไล่จูผาสาออกแห้งขึ้นบันยานออกเริงการไหมผู้ดังข่าวสารเมื่อโดนได้ฮูฮอดถึงมาโดนตั้งหลาท่าพระเดชจงโกป้องถึงเล่าปีนี้ป้องตัวลักมาสุ่มลูกหวานเข่าพระเดชเฮามาลง 130,000 ตนทำลายระปีไกเวลายามเดียวกันตีป้อหอยปุนได้40ปุนนายหันมาร์คทูเรียนลง 120,000 ตนทำลายระปีไกเวลายามเดียวกันลงหอยปุนได้56ปุนวันได้ตัวลักมาสุ่มลูกหวานเข่ามาหลายตึงในฮอดถึง 3,900 หอย41ตนเดิน6ล้อ7คำการลูกเห็นเข้าขึ้นห้องเห็นลงในปี2ปันปลาย26โตจะเจ็ดต่างเขาเฮ็ดยินนั้นมี37,700ปั้นเก่าหอยกุ่นเข้าพร้อมการเข้าแจ็ดนำหูเตเข้ายำฝุ่นมาติดต่อมีฝุ่นหาลงตกเสียนชีจุดีในลินช้างสือนับตามบานเมืองโตขิงหันห่างคัดพัดทิศออกมายกสูงนำซางการเหฟางเรียผ่อนน้อยการเพ่ภัยขำลับหงเฮนฮอยจงโคเจินและจิงซังเจินตีซีมงเสียนในพัวสือจอเคลื่อนกดใส่แดดฝ่าเตียนซ้ำหงเฮนสองตีนนี้ปีได้ฝ่าเตียนไต่64หมื่นตูปีได้เปอร์หงเฮนฮอบยอบยังไต่กาเตียนไต่ดีป้อ10หมื่นเยนนับตามกันก็หมายหอมสอนฮอดถึงปี2026โตเดินหาดับพระเดชเฮามีเงินต่างพระเดชชนไว้34,000บาทสีหอย22กดเยนเงินอเมริกาเตรียมเดินสีดับเทียมไรมา3หอย17กดเยนเงินอเมริกาเทียมไรมานี่หอยปุ่นได้ซุนไปเก่า3เดินฮอกหลอดเช็ดคำกังไนตั้งรถจิ้วใจเกาเสียนในสื่อชวนปองถึงวันเสียนในกลางสู่ป๋อเกิดจองการรถตำกันป้าเหือกุนตายเสียสามกุนมีสามกุนตายตามจิ้มโสดป้าไดและตายเสียไปผู้ปากกำนายหงการว่าเจ้าปู่ว่านหาคำเพื่อข่าวสารมาพระเดชจงโกฝืนตัวพระเดชอเมริกาผ่านกักสุสีพระเดชกูปาอ่านสกามเพื่อนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี่กับข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้

0: คำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเบี่ยงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2017ตัวเดินหนึ่งหลวง18คำอยู่ที่พร้อมไปยาปากกรรมหรือในว่าสนับโลกหันเสียออกความไล่เสือไล่อย่างกุนมนุษย์โลกยิงดีปิ้นเหลืองเปิงตึกปืนเนื้อโลกอย่างปิ้นโหเหตุกุนมนุษย์โลกได้คือบันไปต่างเนื้อโลกมีพระเตียนและบ้านเมืองสองหอยตีไปมีภาษาสองปัญหาหอยเสือไปมีศาสนาไล่เสือนิทานบ่เหมือนกันเรื่องการพระเตียนก็บ่เหมือนกันประเวณีภาษาบ่เหมือนกันอันนี้เสียงหือต่างเนื้อโลกเขียนมั่งขึ้นมาลงไล่การยิงดีบ่มีตีสูงตีแต้มบ่มีตีดิติสะมีกติต่างและตีบ้านเมืองบ่เหมือนกันการยิงดีมีตีปะต่างกันบ่เมียนปิ้นโหเหตุป้าหื่นนุโลกมีตีตอแลกกันนี่ก็ยังเมียนปิ้นกำลังหือกุนมนุษย์โลกแขวนปุ่งเนื่องยิงดีคือเผาเมื่อไปหนา
1: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นต้านคําเข้าเสื้อกับเสื้อสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกําครับอันม่วนม่วนรีฟังนั่นเพียวหือดังไม้ฟังก้อยฟังกําครับหูใจในกําครับนี่ครับว่าใจหูใจตัวใจให้หนังหูใจไปอยู่ในดังไรให้ห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

ไว้ฟังกำคับไหลวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เวียกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

ไว้ฟังกำคับใจติดหนองเศร้าเมืองซุ้งในกำคับคับว่าใจประพันหนองเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยฮิตเล่นพกหนองเศร้าเมืองซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กว่าจัดมักใจเด็ด

0: ako si hati chi swa ba ba lo ma sho ko ha ba si mo sho ko to er si chi de ja si chua ju zai go xi da le ga su wei xiao ga de to cho ko ga men da ve mi bao che le ho che de ge gu da ve si to si to ve ko si ga de ju ha de si si si ga ta gu bi le gu bi ma na le si si ไว้จะพูดตกมาปังอันท่าลีน่าบุปผากุปีวีอเมริกาพ่อคู่ปากกาจูสีดียาสคันเนอร์ท่าเมื่อแพ้ปีตุวีอเมริกาโชคกวีท่าจูโกพ่อมาโจแต่กุปีกุวีอเมริกาพ่อคู่ปาท่าตัวซื้อปีคู่แพ้ปีวีฮะเฮสิดิเชเล่เคล่าเฮลาวีอาควาท่าจะอยากจะจีวีเฮสิโลเราสกอฟ้าพวกคนนิมเพกุวีที่ดิมมีวิโอยาสนาลีตาและมเพนชินาลีท่ากาวีเออฝากคุณสิทูออกเธอ别二哥落得走不了是可走莫是可走的人民乌克兰为我的几家不写哈写起过去他不记拉球这里米为十年陪他伊拉米以色列米他到达莫是不拍比这里以色列破里巴嫩他不拍比为他的可比为用阿米嘎州头特拉帕国为伊拉开街的国道ตัวเจดาวีพลกโกกลาและเจดาลาโจยออิสเลโจลีนิธานิยาฟุทากุปิและยิลาทาบอแพปีวีแฮชิจิโจโกยันวีโคสชาสเลโชเจทุจิกาวิโยตัวทุจิบาโปเกจัตตาแล้วนุเวอโลโกนาฮันแม
1: โอสดอคาโยฮีตีเยกาโชคีทาดาโฮดาโอสยาโกคาติเกจูเกจิจิพิเวโดคาติงเตโตโยเฮ

초모 집에 까먹고 으가까치다 해야. 하늘이 코 가타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐.

0: ปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครได้ผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครได้ผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่หน้าขิงต้านใครขโมยพวกไรเขาดีต้านใครตั้งไหนดันติดดักดีซีจินผินตั้งเบิ้งเล่าเรื่องผินก็มินตั้งจงยางจงซูจีจูซีเหลือตึงกาทงนุ่นข้อยันก้มด้านกันซีจินผินอยู่เบอร์เลื่อนหกได้เปียดวันถึงเก้าวันกาถึงเช่าเฉียนดีถามการผู้เลือกตึงกาว่างดินอยู่เวียงผู้เจ็ดยิ้มขึงบองลากันเดิมเมืองยินนานมีกู้ฝึกทันสิบจิตบนจีดิงก็ปากโกกาทันจะเขาไล่เก่าเขาดิ้นชังยกสงน้ำกัดที่ฟังพีขินวองการหิมจิ๋วนั้นคงฝึกดิ้นฐานโซ่เฉียวหรือสีมงในไปออกเส้นตั้งเมื่ออึงขวบเปลี่ยนเก่งเสือเล่นมาเบอร์เลินห้าหางเดินเนื้อตึงเหาไว้ส่งเงินนอกตึงตั้งหลงดำถึงสามบนเสียงสีปากเสาสองกุ๊กตีมือเห็นตึงสงก็ปิ่นโตตึงมีเดียกันกาทิ้งยับจู่สี่ตึงกูปากันยามได้จับความเข้าสตังบ่เจอไรเบอร์เลินหกได้ห้าวันกลางวันจงกกจงยางจงสู้จีจู่สี่เหลือตึงกาเฮาสี่จินพินอยู่เหินหลงจะมินตาขวี่ทางผมตังเบิ้งเหลาจะมินก็มินตังจงยางจงสู้จีจู่สี่เหลือตึงกาทงนุ่นอันมาตึงจงโกดีถามกันเมื่อเลิกตึงในข้อยหันก้มท่านกันสี่จินพินจี้ว่าฝ่ายตึงจงโกเอาเมืองเหลาเหตุเป็นตึงกาหิมหอมกะมากันดักหลงนั่นสี่สี่สร้างขามกำจ่อยเบิ้งเหาไปจอมเช่นทั้งเสือกุยจู้หีถกข้ออาจ้องตึงกาผู้เจ้านั้นข้าโฮมทั้งฝ่ายเบิ้งเหาคักบีรองเอธีกะมากันเต้อโฮมีรองป้องโตกันเต้ออ่อมล้อมพร้อมกันเต้าโถหลองเกี่ยวจับทั้งสองโกทั้งเบิ้งเหาได้ขึ้นคักโฮมกันตีตั้งกับย้ำเบิ้งกูเขาย้ำกำมีทั้งสองโกทั้งเบิ้งเหาผมเรียกกันนั้นทงนุ่นแป้งหลีฝ่ายเบิ้งเหาเกียนโพตอบเต้อตั้งนรุ่มเจินฟูตั้งก้นเบิ้งทั้งสองโกไอ้ดีตัวเมืองเหนาตั้งกำจ่อยเหอไทยฝ่ายเมืองเหนาเกลียนพร้อมโยตั้งยกย่องยกสงรอง

九十床等系，开红灯等从过，十天天啊，又快忙冇就乜紧。到土地等急人物，顾好人，赶明门闹等等从过，红了紧千里短难。转让朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国务委员长金正恩批合，中国中央总书记、中华人民共和国主席习近平。有没人获得别文等高文加等朝鲜民主主义人民共和国内谈干部了等那边习近平总书记有好比来包括地加落等内谈人那边看看考验接地下参博等加等朝鲜内谈干部了等来没人获得四文等二文省委书记王宁加等某江县刘英普尔接任横帮那干听帮放开会公帮一旦开当口乱佛言上传当神地当当帮转阿卓马不托满书记安和帮干地别到头难门那杂书记顾客罗佛言卡扎地南坎达拉习近平总书记大难难安和地当当帮转阿卓马不托满难李克安巴李克帮协李克安巴李克别改李克安巴李克佛言卡扎วันป้าก็โนการปูอาเมียกว่าเมียวป้องกันผ่านจำคักเบกาป้าล่าเสือผู้หมายข่าวเขาวงได้เล่หูโตถึงย้ำจังในคนตั้งนาท้าไฟนุกถึงส่งโกกระเถิบเหนาปีในตั้งหลงโตต่างหมักไม่หมักต่อเข้าถึงหมาปนเตอสิบสามหมื่นตนน้ำสีปีกายโฮมย้ำนักที่ปักในสี่สิบด่านไทยแล้วในหมักเลี้ยวเลี่ยนปนเตอสิบสองหมื่นตนน้ำสีปีกายโฮมย้ำนักที่ปักในห้าสิบหกนักดีวันโตต่างหมักใบหมักต่อเข้าถึงหมาตามสีเพิ่นนั้นมีสามเหงเข้าปาก41ตนเมื่อเลนหกได้7วันตวงเขาไล่เก่าเขาเมื่อสอยเองไปโชว์6ปีในตีเขาเห่าเมืองยินนานมีโกเฟิก37บน7เหงเข้าปากโคกะเขาไล่เก่าเขาว่องการเจอจับจ้าโจทั้งสันกูหลังจอมหนังคนพันเผิ่นมันพรมกันปองกันเหตุดีฝ่ายการที่ฟังเขาไหลเหตุเพี้ยเหตุพังโจปีเหตุดีฝ่ายการทำเจอไหลเข้าถึงขิงฝนมาในตัวได้อาจ้องตกฝนหนำซ้ำเพียงในเนื้อเสียนเนื้อชีเนื้อวิ่งนินช้างกู้หลังจ้อมหนังอาจ้องเนื้ออึ่งตีในตีตั้งเถาเปียงเหตุดีลองไข่หมวกเหตุดีฝ่ายการสื่อพันสื่อโถเหตุดีฝ่ายการนิดเบี้ยว่องตีตีจางโปเปลี่ยนเพียงหายนั้นถามหับดีปนพรเจอไรมาเหตุดีฝ่ายการที่ฟังเพี้ยนลำดับลำดวงป้องกันหิมเจียวนั้นยกสงลำกัดที่ฟังเพี้ยเห็นป้องกันหิมเจียวไรอยู่了空腹中口整销售心肠整中销售而是梦显人民普而来的公恩教授漏来光复盘里朗朗奥阳烈要来变他点难那些变的空腹不会轮而阳化坦来空腹爽朗来而地比发育他点华64门度而地比国的空腹软毛家点基本厌然来转让得来户白买费都等不算应白收获比得那行人得等后米所落等难三门四营四百少爽国地没钱等不能是行人得跟马南得马三百十几国地没钱南得马能力白费短白高三不能获得几分刚来有了混当过到双细节多得就在勾线的四川加藤问线的甘肃来มีกาเมียนเปาเชอต่างคนหกโกละน้ำเดิงต่างกาโตต่างคนโหล้ำเดิงต้องโจกกันดวงโบเฮเดอร์คนสามโกใต้กับกำเดียวมีสามโกถึงตียิ้มยาหยาความยิ้มยาได้หายใจสมกะผู้ต้านใครละล้มไหวเจ้าปู่อยู่เมื่อเลินหกได้ห้าวันโตได้ดองอันเติ้งไม่ได้การพงหม้อออกกาทิ้งยับจูชี่เหลือเติ้งกูปาเจอไหลตอบขานผู้หมายเข่านั้นผู้ต้านใครต้านว่าฝ่ายเติ้งไม่ได้การเอาชูชีและเติ้งกู้ปลาตียาซื้อขาไหลเตอร์เข้าเหลือซื้อเฉียงทิ้งยับนั่นกะซ้ำปอกเดิงแป๊ดดีออกกะเฮ็ดดีเปิ้นดูลายเปิ้นนั่นฝ่ายเติ้งส่งโก้ตัวได้รองในจังคำปิ้นโตฝ่ายเติ้งส่งโก้กะเด็ดโซฝ่ายเติ้งไม่ได้การขันภายเกิดเสากะฮัดทิ้งตั้งยาหยาบเติ้งกู้ปลากันเกิดเสาลองชิงอาคางสั่งเสาตั้งคักปีคนเมืองเติ้งกู้ปลากันล้มโก้ฟังปู่และตั้งเอโลซืออยู่เบอร์เลนหกได้หกวันกลางคำปงบอกว่าอยู่ขิงอ้ำตีท่านเบอร์เลนหกได้หกวันกลางเหนือจิตได้ตีถึงกลางคำเปียดได้ตีฟังคงจีตง

0: 拉登俄罗斯、鲁贝尔格洛德州、布良斯克州、当莫斯科州之内，等地南海、加希内等日独两边无人机等乌克兰339人。安全计弹系内编号是当末，并在吞弹系。
1: Phật hiến vô đoàn khởi chân mở A à miếu Phật phân tản hứng liều Dù kháo tăng mở hôm tự trạng Phật hiến khổ tán chi dịnh thiên
0: Sang phong thấu biển A Ma Khảm Đăng bàn bấn biến bình gần thiên giới giới Bơ xoay anh bài cháu sĩ bi Nên biệt đề cháu sổng vấn Chi dịnh phiên chống su chỉ Giám dụ lỡ hủy công bằng Toàn mặt vấn cực tần cháu phiên thông sự Bạc cháu bị tìm tàn hẳn mắn chi hoặc เขาโลคักบีกนเมืองเหตุเงาก็เขาย้ำนั้นตีตั้งจอมเปียงเปิงอปาตีนิเบทิ้งขวานถึงส่งโกเช่นดีตอนนั้นสร้างความเถาเปียงอามาขามทั้งปานเมืองเปียงผิงกันอันเอาอาข้างเปียงผิงกันจีหุยเปียงผิงกันเถาหอยเปียงผิงกันมาเหตุเงาในเทียนเหลือเสือกาโซหลังกนเมืองทั้งเติงป้องกันผ่านจำ
2: คืออ่ำจังดูตังหูอ่ำโกหลำ
3: คืออ่ำจังดูตังหูอ่ำโกหลำ
2: เปียงจ่าสู่เลิ้มมือเมื่อตีตื้อเอาไง
3: เปียงจ่าสู่เลิ้มมือเมื่อตีตื้อเอาไง
1: เมื่อสองหิงปลายสองหกปียี่นานเซนเอาก้าเก่ามิ้วตื้อถึงขิงขันมันนั่นห่วงการเชื่อจับจ้าจ้าเหลียวสำหรับสื่อก้าเมื่อใดบอกให้เมื่อลองเอาสู่ปุ่นที่มันนั่นกับเต้าโทรองสก้ายกส่งมากำจอยให้การไปตังในหูกามิวดีเฮียมในยินานเซินป้องหิดออกเถาเปียงเจ็บจีเมื่อสองหิงไปเสาหกปียินานเซินเอาก้าเก่าไรสก้าใหม่เอาเจ้าโสปุถีได้เจ้าก้าเจอถกโคอาจ้องเอาก้าเก่ามิวตื้อถึงขิงคันมันนั้นให้ว่องการเจอจับจ้าจ้าแล้วสำหรับสก้าใหม่ตั้งดับมันกำย้อนในโสปุถีสองบุญเย็นลองเฮาโสปูที่มันง่ายโสมันใส่เข้าเด้อจางคู่คิงก้อยกะกำเดียวป้าเต๋อจะบอกเฮาตั้งหลายที่คือเอาโสปูที่ได้เดิงอาจ้องกาเก่าตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ้องการซื้อจับช้ากะซาเหลียวมือสองหิงปลาย26ปีตัวได้เจ้ากาคิงก้อยเอากาเก่าตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮาอ้องการซื้อจับช้ากะซาเหลียวอันกาตื้อดํามันฉี่เยี่ยวดูอันตั้งมือสองหิงไป13ปีเดินหกได้30วันเจียนปั๊บเต็มหมายกาตื้อดำมันชายยิ่วเจียมดำมันต่างเมียวดูอันตั้งมือสองหิงไป15ปีเดินหกได้30วันเจียนปั๊บเต็มหมายเมาดันกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนดูอันตั้งมือสองหิงไป19ปีเดิน12ได้31วันเจียนปั๊บเต็มหมายเอกซัมดูเลยจีนันเซินซือจู่มัดเป็นฝ่ายการจักตั้งข่าวเงาตาเจียนกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนมิ้วจังตับออกกากวักขันอันกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนเมาดันกาตื้อดำมันอยู่เลยเขาเริงตื้อดำมันกาสองเซนอีกลงตื้อดันอีกซ้ำกาเหม่อซื้อซื้อได้อยู่เลยจีนานเซนเจียนปั๊บเตี้ยมหมายเหตุปอกเดิงเอาสู่ผู้ที่เฮากาเก่าตื้อถึงหิ่งคันมันนั้นให้อ่องการซื้อจับจ้าโจ้ซาเหลียวซ้ำถกโคอาจ้องมันนั้นโนจูอันตั้งมือสองหิ่งปลายเสาห้าปีเดินหนึ่งได้เปียดวันเตี้ยหมายเป็นซื้อเจ้าก้างำย้อนในเอกแซมนกเบอร์สองหิงปลายเสาห้าปีเดินหนึ่งได้เปียดวันถึงย้ำเอาเปียดได้ดักบาดตั้งด่ามไพ่ก้าเก่ามีไรเตี้ยหมายจนเอาเฮ่อเปินนั้นสองตาหมายโสปูเทเดิงตัวได้ร้องถูกโคเจอป้าหรือตันเอาก้าเก่ามิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้นเฮ่อว่องการซื้อจับจ้าจ้าแล้วซ้ำซื้อก้าตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนอันโซมัดเป็นตาเจียนกาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนมิ้วจังตับออกกากอกขันมันนั้นจอมหนังกาขันกาเหม่อกากาตั้งกากอกขันดมกันมาเอาโสผู้ที่เฮาได้ดีปากได้12ตั้งดำมันสองบุญเย็น2ตัวได้ร้องถูกโคเจอป้าหรือตันเอากาเก่ามิ้วตื้อดำมันตื้อถึงขิงขันมันนั้นให้ว่องการซื้อจับซาซาเหลียวซ้ำซื้อกาตื้อดำมันอยู่ร้อยเข้าเริงตื้อดำมันกาสองเซินเอกลงตื้อดันจอมหนังกาขันกาเบอร์เอาโสผู้ที่เฮอร์แล้วดีปากได้10ตั้งดำมันหมุนห้าหิงเย็น3ตัวได้เอากาตื้อเฮียงทัดเฮียงเตียนมิ้วตื้อถึงขิงคันมันนั้น ให้อ่องการซื้อจับจ้าจ้าแล้ว

0: 广播福利被免后，初中后必然学堂内有你今晚困难冒险。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 南征越浪，安天盟友们谈阿个爱。人家让那时间是过点了，让那路那时间过。
4: 时间在外国说不上你在让那时间这么动一个。习近平老孟孟镇沙共南巴地跟着东库孟都孟丹丁洋务通论铁孔时间子碰格罗爱时间。习近平是大哥不让我们在亚国那不让苦亚他等东国人孟丹的孟姆萨三十冠母格罗爱时间。米瓦孟阿美干孟古巴孟丹丁洋务破第八内蓝能卡爱时间。是个提单我那旁习近平那么增加的不宽我一百帮单那亚路的是个这么的旁话干。是大哥不让我们亚是你多他米瓦蒙是碰巴的东空蒙度蒙丹丁洋务习近平蒙镇沙腾怒他米瓦蒙的蒙姆萨三十冠母格罗埃老蒙蒙镇沙共兰巴的跟着东空蒙度蒙丹丁洋务通论铁空是个子碰格罗埃、啊、习近平不顿是不罗埃米瓦蒙古老蒙帕姆顿姆凯阿卡克斯加埃库是代拉老蒙迪南蒙姆萨萨勒瓦铁托克埃彭生拉姆萨拉姆勒莫孔克巴纳帕尴尬姆迪是多埃老蒙铁绕坑汤库靠团姆顿纳米姆达埃阿就装置栓蓬蓬斯扎米克隆蓬蓬斯扎纳米瓦蒙老蒙考拉增卡扎勒多能干南国杜鲁纳库图什莫大都在不然了多难米瓦蒙老蒙长盘了爱沙库没点克瓦嘎阿爱通论中内老蒙过米瓦蒙巴地阿苏亚铁蒙镇沙尼老蒙帕没地格隆做拉米什尼帕接住都买老蒙过了康马嘎考拉增卡扎兰塔难难米嘎没地是多爱米瓦蒙铁没当做爱蒙姆萨是大甘山兰没点断那เรลโดนานมิวามงเหล่ามงครังพลละง่ายชามะเตียนไอลามเราโซไอมะดังทุชมะตะนางาไอตึงตงโกเรียมงเหล่าตงตังตงคุมุมตุตึงตงโกเรียมงมีพรมสามงจินชากุมสามะดามมงอะมูรับโตสลางกินจินอันโซกันนามิวามงสุดพองปาติกันโจตงคุมุมตุ中法蒙镇沙共产蒙丹丁洋务习近平是大哥不让我们在亚国那不让我们苦亚他等东国人蒙密破蒙姆萨蒙镇沙共产蒙丹的蒙姆萨三十冠母格罗纳人爱你带过东空蒙都习近平带您南北的爱郎三十冠母格罗爱热他恩嘎是你宁阿旁等东国人蒙的蒙姆萨三十冠母格朗白

0: 巴迪铁蒙丹我们家正卡站阿点娜娜今日心沙路那浪塔阿强爱米只塞库阿妈看不到路爱中华阿米沙看破了爱沙热米只塞库拉布拉米克隆是大道格隆看考拉爱碰生拉姆萨阿米沙们这么开浪塔那那那那那爱皮顺浪热中华阿米沙看破了爱沙热米只塞生是刚看瓦张是阿米沙是故中华阿米沙热我爱米只浪人看浪说看瓦路爱么着安铁蒙丹阿米沙么这么开浪增卡展摩啊米只塞恩博生是刚路那中华阿米沙尼人看不看爱米高做มกุนกรอกชินลูนากรรมกาไม่เล่นสาเรียครั้งผ่อนแพ้ทุ่มหมดครั้งว่าลู่ไอจงหวะมิวชาครั้งผ่อนง่ายสาเรียมีจุดใส่ชงังชกังสวดครั้งว่าไอลำกัวปาดีอาอมิวชาโมบงนี่พันสลัดครั้งมันนานกว่านานานนานร่างอังไอพิชวนลำเรียประลุดหลักเลยลำกัวคันบงไอยองลำชจัดจัดนาคูอมิวชาโมบงนี่เชลันนาบงไอลำเทเชคันไอลำแพ้พกาชิเตียงลำงาชบนทันลำงาอมิวชามกาเทียชามยามกางาไอคูกลอครัตวาจังเชประลุตุนันปาติอาอมิวชาโมบงลีเพะกรอกจากรอซิมนีไอคูไอกรังเรกลอครัตวาลูไองาไ
1: อ云南先是怪สมลาครูสปราดาจึงพอกาคูมุคอมวยสปวยงากาไอ
2: In nan xian shi boy sum la kong shi bra da zheng po ga ku mo kuan mo ngui shi boy nga ga ai
3: shi gam dan nga ai kop nuwa pu nao ni kam zha ngam ni mo kuan mo ngui shi boy dian bai du ra ai ya lu wu die mo kuan mo ngui ni zhong da la ga shi ning nan rai sai

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้เพจเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้เพจเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายข่าวหน้าข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พยอกมีสีจิ้นเพนพร้อมกับทงรวนผู้เป็นยันมินเกิร์มินตั้งจงยางจงสุจีขึ้นเป็นจุศีพระเตียดลาวยกความโจอบลาดสีจิ้นเพนวันเปียดคำถึงวันเก่าคำไปสู่ถามพระเตียดเซาเซียนวังเงินอยู่ดีเพื่อสื่อหันไขการสัจคำตั้งยินานมีลูกเห็น37,000เจ็บปั้นเก่าหอยก้นเข้าขึ้นหงเห็นลงดิ้งช้างเสือออกแห้งยกสูงหนามซางการเหตุฟางและผ่อนหน่อยการเพลย์คำลาบหงเห็นดีซีมองใจหยงคองสมัยเตี้ยเขาสินตั้งเหตุการณ์สั่งซ้อนบ่มีไอเบอร์เฮาห่มนั้นด้านหาดับพระเดชเฮามีเงินต่างพระเดชสนไวฮอดถึง34,422โกดเยนเงินอเมริกาพระเดชจงโกฝืนต่อพระเดชอเมริกาผ่านกักจุสีพระเดชกูปาบ่เดียวกวายฟังคณะข่าวสายใหม่แคมถีเดินฮอกรอหาคำหลาดแรงสีจิ้นเพนโผเป็นทรงกงทรงยางทรงสูจีจูสีพัดเกตอยู่ดีจะมีตาคอยทางหันพำกับทงรวนผู้เป็นจะมีเกิดหมิงตั้งทรงยางทรงสูจีขึ้นเป็นจูสีพัดเกตลาวยกความโจอุบลาดสีจิ้นเพนจีออกพัดเกตทรงโกจะได้มาเก่าพัดเกตลาวต้องเป็นพัดเกตตินนักอยู่ไก่กิมกันสืบเสียนใจไม่ถิลิกับกันนั้นขัดแข้งกับม้วนพัดเกตลาวเตี้ยวเขาสินตั้งเสือหอยจู้หยีอันจับเมียนเรื่องข่าวการพัดเกตโตขิงนั้นสมัครพร้อมกับพระเดชลาวเพื่อการหักเปลี่ยงเฟียงไฝกับเหลือสืบมาก่อป้องกันเหตุสังปั่นทนังกันจนอยู่เสียนตาพระเดชทรงโกและพระเดชลาวพกดถึงยาเข่าบาดบาดไหมพร้อมกันอย่างสังโจสขาดไหมพระเดชทรงโกและพระเดชลาวกำลังใจตาปิ้นจุ่มฝ่ายเดียวกันทงลนออกปากว่าพระเดชลาวยินดีกับตั้งเจินฟู่และไพ่เมืองนายพระเดชทรงโกหักหุ้มและกำมุนพระเดชลาวพระเดชลาวพร้อมจู่และกำมุนเซนตะสองปากสองปลายสมัครพร้อมกับพระเดชทรงโกอยู่ฝ่ายไปราชการเจอใจกันตุนโยอยู่ในโจสขาดไหมพระเดชทรงโกและพระเดชลาวกำรับใจตาปิ้นจมฝ่ายเดียวกันยายเขานำจางเขียนสูงหับเอาจริงสันอันผู้เป็นเล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นเป็นมินจู้จู้หยีเรือนมิงกงโฮโกโกวูวายันจ้างนายพระเดชเซาเซียนอังเจิงสีจิ้นเพนผู้เป็นจงกงจงยางจงสูจีขึ้นเป็นสุสีพระเดชจงความเรือนมิงกงโฮโกอยู่ดันฮกโลกเปียดคำถึงเต่าคำไปสู่ถามพระเดชเซาเซียนมินจู้จู้หยีเรือนมิงกงโฮโกอันนี้เป็นสีจิ้นเพนจงสูจีอยู่ในปีนี้ปอโฮที่ออกไปสู่ถามต่างพระเดชก็เป็นยันการได้7ปีออกไปสู่ถามพระเดชเซาเซียนเทียมนั้นเดินฮกโลสีคำถึงหาคำวังเงินโผเป็นสมัยสูจีอยู่ดีโมจังเสียนในเพื่อสื่อหันไขการสัจคำตั้งเป็นเก่าชุพรมห้องพรมโจการทำเห็นสั่งซ้อนปกตังและกระเด็ดตามราชการเอาได้ตกตีปินดีตามจอบเหมียนตั้งเส้นสูจีออนโฮโจปายับการแข่งเมตุนอยู่ไขไปตานที่นักว่าสู้จีสู้ฐานได้หลายคำเห็นเกิดตามกำซาใหญ่นักสี่จิมเพนทรงสู้จีออนโฮโซปาปกตังและเกิดตามรัชการเอาได้ตกตีปินดีตามสอบเมียนฐานหนึ่งออนโฮโซปาฐานหนึ่งเฮ็ดฐานหนึ่งออนโฮโซปาฐานหนึ่งเตียงแม่ฐานหนึ่งออนโฮโซปาฐานหนึ่งคำเห็นปันทันนังออนโฮโซปากำปูจุ่มร้ายจูผาสาออกแห้งขึ้นบันยานออกเริงการไหมผู้ดังเขาสารเมอโดนได้ฮูฮอดถึงเมอโดนตั้งหลาท่าพระเดชทรงโกป

งถึงเต่าปีนี้ป้องตัวลักมาสุ่มลูกหวานเข้าพัดเตียทอมมาลง130,000ตนทำลายระปีไกเวลายามเดียวกันตีป่อหอยปุ่นได้40ปุ่นนายหันมักทุเรียนลง120,000ตนทำลายระปีไกเวลายามเดียวกันลงหอยปุ่นได้56ปุ่นวันได้ตัวลักมาสุ่มลูกหวานเข้ามาหลายตึงในฮอดถึง3,941ตนเดิน607คำการลูกเห็นเข้าขึ้นโฮงเห็นลงในปี2026โต77ตังเข้าเฮ็ดยินนั้นมี37,700คนเข้าพำการเข้าแจ๊ดนำฮูเตเข้ายำฝนมาติดต่อมีฝนหาลงตกเสียนชีจุดีในลินซังสือนับตามบ้านเมืองโตขิงหันห่างคาดพัดทิศออกมายกสูงนำซางการเหฟางเรียผ่อนน้อยการเพ่ภายขำนับคงเห็นหน่อยจงโคเจินและซิงซังเจินตีซีมองเสียนในพัวสือจอเคลื่อนกดใส่แดดฝ่าเตียนซ้ำคงเห็นสองตีนนี้ปีได้ฝ่าเตียนไต่640,000ตูปีได้เปอร์คงเห็นฮอบยอบยังไต่กาเตียนไต่ดีป้อ100,000เยนนับตามกันก็หมายหอมสอนหอดถึงปี2026โตเดินหาดับพระเตียดเฮามีเงินต่างพระเตียดชนไว้34,422กดเยนเงินอเมริกาเตรียมเดินสีดับเทียมไรมา317กดเยนเงินอเมริกาเทียมไรมานี้หอยปุ่นได้ซุนไปเก่า3เดินหกหลอดเช็ดคำกังในตั้งรถจิ้วใจเกาเสียนในสื่อชวนปองถึงวันเสียนในกลางสู่ป๋อเกิดจองการรถตำกันป้าเหือกุนตายเสีย3กุนมี3กุนตายตามจิ้มสวดป้าไดและตายเสียไปผู้ปากกำนายหงการว่าเจ้าปู่ว่านหาคำเพื่อข่าวสารมาพระเดชสงโกฝืนตัวพระเดชอเมริกาผ่านกักจุดสีพระเดชกูปาอ่านสกามเพื่อนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี้กับข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2087ตัวเดินหนึ่งหลวง18คำอยู่ที่พร้อมไปยาปากกรรมหรือในว่าสนับโลกหันเสียออกความไล่เสือไล่ยางกุนมนุษย์โลกยิงดีปิ้นเหลืองเปิงตึกปืนเนื้อโลกอย่างปิ้นโหเหตุกุนมนุษย์โลกได้คือบันไปต่างเนื้อโลกมีพระเตียนและบ้านเมืองสองหอยตีไปมีภาษาสองปัญหาหอยเสือไปมีศาสนาไล่เสือนิทานเบาเหมือนกันเรื่องการพระเตียนก็เบาเหมือนกันประเวณีภาษาเบาเหมือนกันอันนี้เสียงหือต่างเนื้อโลกเขียนมั่งขึ้นมาลวงไล่การยิงดีเบามีตีสูงตีแต้มเบามีตีดีตีสะมีการตีต่างและตีบ้านเมืองเบาเหมือนกันการยิงดีมีตีปะต่างกันบ่เมียนปิ้นโหเหตุป้าหื่นนึกโลกมีตีตอแลกกันนี่ก็ยังเมียนปิ้นกำลังหือกุนมนุษย์โลกแขวนปุ่งเนื่องยิงดีคือเผาเมื่อไปหนา
1: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตันคําเข้าเสียงครับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกําครับอันม่วนม่วนรีฟังนั่นเพียวหือดังไล่ฟังก้อยฟังกําครับหูแจ้งในกําครับนี่ครับว่าแจ้งหูแจ้งตัวใจให้เห็นนั่งหูใจไปอยู่ในดังไรใครห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

ว่าให้ฟังกำคับไรจวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

0: 是靠土地的，基地克来拉好靠土地的哦呀。
1: 伊那亚语错就靠土地的，基地克来拉好靠土地的哦呀。
0: 唔靠米靠俄罗那，靠思下思。
2: 那包错吧，基地包靠思下思那表要靠诺个家都表落好别开脚。习近平，老俄人民革命党中央总书记、国家主席吐露一个多见的。习近平去年带来国人为亚国朝鲜给了国家为大黑难的一度。管理破事就都很强硬。你那位里黑亚谢其实把十一国下的大小靠别国亚国一雄。第三次的皮迪卡加来俄罗哈罗为纳普哈拉国古法为欧佩欧卡西拉兹。ชิมบิลิฮิกินกะกว่าฝูดักดอกคือติกือและดักกาเปเยกาจืองาฮาบาปทากาวิจูโกวิอนุโกจาวิพูเตตาวิเชวาโอฮิโอฮันชินวาวาบะเพกาจูโกพ่ออเมริกากูปาวิโกจาชุสิทะเมื่อแพ้พิบิทะมาโจโกดาโอฮโกติโลติโลจิละนาฮัน国哈邦安尼大法，中国主要主席、国家主席习近平，人民大会堂，中国拉勒国家大会纳达拉为老挝人民革命党主要主席、国家主席吐露个多杰的。习近平各位，中国破卡塔加老挝塔勒，我自国大个自个做亚为我出门大卡小为有，马希马那个卡勒老挝。มีคำมีทักษะสื่อให้จุยยาก็ยุกิจะตาเล่ลอพอติเกียจะยาลาวีอยาโมวีอชอมือดักไกตูดอกติพอลีกาดักเกอพอจะดาติพอถาติพอกากาดักเล่ติไกตูมีพอวีอชอมือค่าอาเกดักวีติปีก็ติกาจือติเกียจะดักเล่ขอแต่สักขอติมลีวีอยาขอกาอบูติบุติวีอชอแพลาจือทุเลกุวีล่อพ่อจูกอตาเจอฟูและอุ้มมียาล่อมมีโอชโกลาวีและกากาลาวิทาอบุอือยาล่อพ่ออุ้มพ่อโอชมือวีอาชีติปีกอตีดาลาตุวิทาจูจาดอโลวีจูกอเกียวกาปาวอวีติกาทาติกาโยติเกติและขอแต่สกอตินลีวีโอยาโคกาอบุติบุติวีโอชแพลาจิตุวีโอแคจิมวีกุจิกาจิตุ朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国务委员加金正恩古比勒，中国中央总书记、中华人民共和国主席习近平，国哈巴兴达勒国人表亚科朝鲜民主主义人民共和国塔国家大会纳达，这来习近平总书记和亚斯科加西科诺朝鲜苗代表国家大会国纳达为由。国哈巴恩达勒阿尼社会书记瓦尼普尔斯莫加西尔都尼勒查尼，奥达勒何为作为加巴沃卡乔希维的勒书记乌布勒古何古达盖维达科下手，要指责各位，迪加里书记拿出来的勒习近平总书记古达拉维的卡克的嘎子乌布勒何为作为加巴沃卡乔达勒的嘎子。迪克嘎维周老阿米罗亚高库奥巴普米维一时沃鲁拉维第七十瓦对高其乌斯库第哈伯克奥奇弗罗马秀小克刘里西第七瓦对沃鲁拉嘎阿基马维丁古一时沃鲁拉维丁涅杰嘎谢希国哈奥奇的对黑嘎库阿巴森尼希兰吉库库高科维达迪哈拉伊纳维里黑亚谢其斯瓦谢希国哈嘎考试为考，也考拉少。这点马为的咖喱给咖喱莫门个，我为白达勒的咖喱加达达勒。考试为加恩为他发，阿咖比为加的的达子。米亚个哈拉乔巴拉维，米伊拉开为罗塔恩勒理查斯的马里西奇个的皮的卡加勒，格鲁哈鲁为他发为加的达子，我带普哈拉个阿咖为的多西拉子。普尔斯是某些为主科州小学来西查州主小学，离黑格一国瓜夫巴奥克迪格比达，我给他出来大多为迪哈拉兹， 其为的皮塔住来我下马拍到为着黑格拍手为黑格亲家的口里为大家口气欧巴都可以多家的口里咖里黑格大佛白亚拉为的七八八黑格你来你去过的七下格里拉一目击一大为口哈巴的这个人打来你请他的度一大为我哥下格里拉米主题就是有的度偷偷打的干那他干莫非你连起口口阿哈巴不他嘎比如果孙女为婆把带打为阿姆里嘎婆谢娃我是我喊亲娃娃娃巴嘎我哈巴口谢哈的其实娃娃巴罗马秀口哈巴是你们说过到二十七的家四川就在狗西打来嘎住为小嘎不得多错过阿们打为米包车来火车的结果打为四多直到为何写个的就还得实习，写个他古比来古比妈拿来实习。外交不多，我们把安他里那不把他古比为阿姆里加坡古巴国家主席，底下是卡内尔他没拍比杜威奥麦克小哥为他，祖国坡马乔代古比古为阿姆里加坡古巴他多次比胡拍比为哈海西，的确嘞。克拉海拉维阿夸塔加亚加吉维海西罗俄罗斯国法不可能不可为这点米维奥亚斯那里打来不可能去那里他嘎比而法库西托奥克比尔格罗德州布拉斯科州莫斯科州的俄米乌克拉维乌的基加波西哈谢切高克塔博基拉丘这点米维斯宁普塔伊拉米以色列姆米塔到达莫西博派比起来以色列破里巴嫩塔博派比为他的可比为用阿米嘎州托特拉帕国为伊拉开街帝国岛多杰达为普洛国国拉勒杰达拉乔若以色列州里内塔尼亚夫塔国比勒伊拉塔博派比为还是自主国亚尼维科斯下次来朝街突击阿比有多突击巴博哥加达了努维奥罗国那汉麦我是多卡就黑第一卡超黑他的好的我是亚国卡第一就黑习近平为多卡定的多就黑

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하랭리 코 타타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐.

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้เพเสียงฟังเข้าการดงได้น้องพระเทศเวลาเก่าสารไหม
1: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอากันได้เพเสียงฟังเข้าการดงได้น้องพระเทศเวลาเก่าสารไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเก่าสารไหมปองนี้ที่เพียกมีสีจิ้นเพนพร้อมกับทงรวนผู้เป็นยันมินเกินมินตั้งทรงยางทรงสูจีขึ้นเป็นจุดสีพัดเดียดลาวยกความโจอบลาดสีจิ้นเพนวันแปดคำถึงวันเก่าคำไปสู่ถามพัดเดียดเซาเซียนวังเงินอยู่ดีเพื่อสื่อหันไขการสัจจะคำตั้งยินานมีลูกเห็น37,700ปั้นเก่าหอยกุนเข้าขึ้นหงเห็นลงลิงสางเสือออกแห้งยกสูงหนามสางการเหตุฟางและผ่อนหอยการเพลไพคำลาบหงเห็นดีซีมองใจหยงคองสมไหมเจ้าเขาสินตั้งเหตุการณ์สั่งซ้อนบ่มีไอ้เบอร์เฮาห่มนั้นเดินหาดับพระเดชเฮามีเงินต่างประเทศสนไวฮอดถึง 34,000 บาท 4หอย 22 กดเยนเงินอเมริกาพระเดชจงโกฝืนต่อพระเดชอเมริกาผ่านกั๊กชื่อสีพระเดชกูปาบ่ได้กวายฟัง